0: whiz back.
1: ผู้ชนะจะมีรางวัลพิเศษจากแอนเตอร์ซินนะครับแล้วก็ยังมีเงินสดมอบให้ด้วยครับ